0: ส่วนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโล
1: นาติลยาเคลสเตรมักงูกัลเจลิมฟาวน์แพลนนียักกานีตป้ายมุดางันอุกลโครงเลียนปีงริงเลบอยากังงูไกร์รีฟันสกุลกาเลกโคโรรีปุกโรสิสตินสกุลเจ้าหนุ่มมาลักกับโปรแกรมต่อเรื่องเทอร์รี่ตับจุนโด2026วันนี้นี่กุ้งไวน์เราบริกิดิ้งปกจุลงี้ ringing up 1-800-444-403-LIL ยูร์นัตโต้เทอร์รี่ตับจุนเดอร์วันนี้1-800-444-403หรือลุง Telstra First Nations Connect วันนี้นี่ต้องคอนแทคเลมุรุงตาอุระเบียงริเทอร์รี่ตับจุนงูจ้า available options ชั่มละมัตโต้เวปุนบาลานยามรี
2: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujulu Community and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud and stay black.